อรุณสองสามอรุณสองสามสี่ห้าสำหรับท่านที่อยู่ภายนอกนะครับในขณะนี้เหลืออีกเพียงเดียวครับเราจะฉายแล้วครับ

สดสีนางมาขอน้อมจอมบ่าคุณล้นเกตปีตุเลศผู้แต่งให้สดสีได้บ่โอลำขอไว้ป้อนน่ะเลอลำลำทรงกระใจเสียงได้ผู้ล้อน่ะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอายผู้เฒ่าอยู่ทางพี่ปับไปลีบนพานให้เลื่อนยศเป็นไอทหารพวกศัตรูหมู่หายมานหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

วกอ้ายมานหลายยาสุหินอ้ายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชอดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในผู้สุคน

ไพ่กีรีอย่าเฝ้าขี้เหงากายหลายเด้อเห็นอายนี่ดำค่อยลอยอย่าเฝ้าไพ่เหงาเว้นบัดนะเหงาน้องลมกลางวังยังสิได้เอิ้นใส่

้าผัวแก้วพระพุทธาขมาพอพญาสารสังขอไว้จะไม่ผู้สูแนวหมอละดกบอกแล้วมีอยู่ดอกในโตพี่แล้ว